0: ได้ได
1: ้สักมันนัง
0: ไอ้นักโตกันมันไอ้นักฮักกับมาอ๋ออาโก้นั่งตรงหิปุสุนิงแล้วมีสายดินเหรอไก่มันนี่ราดูนะแม
1: ่sorry นักโตก
0: ็สิโกโรฮักกับสิโกโรก็ไอ้อ๋อโ
1: อ้แล้วมังกรเก็บกุยตารงโตมันนังมองปะเซนเชนะไอ้กระจุดโอนะ
0: เอสตูจันตีกันดินเหรอ
1: Yes, manang.
0: Ay, mo ba di ay? Asa ka man nagpuyo?
1: Dito ra mo sa lagindingan.
0: Okay. Namuyo kaglaing bay?
1: Yes, manang. Pasensya na. Nakadisturbo ko ninyo.
0: Ay,
1: yun din ako na una ah.
0: Ay, mo din nakatuga? Luuya kita ni ma. Dali una din eh kay... Mga unang-una ta, gigutom ka ba?
1: Manang salamat. Yes, pero dili ba uaw?
0: Ay, ulaw ka dyan. Ay, nag-ulaw-ulaw. Dali noon. So, din eh, kay magdungan ta pa nga on. Naisikwati na kong giinit din eh.
1: Salamat, manang.
0: Dali dayon. Solo dayon din eh.